0: one and the same Spirit works all these things, distributing to each one individually as he wills. For as the body is one and has many members, but all the members of that one body, being many, are one body, so also is Christ. For by one Spirit we were all baptized into one body, whether Jews or Greeks, whether slaves or free, and have been made to drink into one Spirit. Tua kafio ya tabo fotonga, fatap ya iloa ailala, fana o eiki, fatap ki he faifika upule ala motupalu, fatap ki se patalahi enele aya, fatap ki ngai ma lakanga kotape talavau me finemui, na pateni ai.
1: Ngāi whai anuruko. Tāpu whaki he ngāi whā mauri koto ape. O isi asi. Rāwa kua reke u kūwhanga ake. I e ngāi whā tāpu koto ape. Whā ngāo ake aku i e pāe ngā koe. Ka te hana ngōpi whā manu e koro o māo. Me whai. Tā wahe wahe te me whora whora o e ahana.
2: Ah,
1: time ata ko kere motu bo mu lo akawia ko yes kana yama se se ai toka na make he ji ai ai otura ogulangi langi ia ai otura okufuoni hake na yama se se ai falana ko fai e shoma ko otura que fa ahina o tamata. Tane o ami ai ai fu wangi langi na to tonu pe. Ke ai patua to ta pe ia. Kana ne fuaki ia. Ke ina si ai pe mo fa ahina o tamata. Ko lo a mua o aki e vesh fa a mana to pe mo a ahi. Ko lo mo re a mua hanga ia. Ona uhinga ko ta o kune tauhima. Ko ta o kune tokanga. Ki ha ta o kune tausetu ki aia ene ofa. Tako se hu ia o kufaye fatukanga o yahon. Na yama se se ai tokanga make tauhi pea ofa i mage ai fahinga o e tangata. I e tamata angana ane ngahui ai fahinga o e tangata i ono i misi. Nea pango, ko e fili e tangata aho no hangata ane fili ngai, ai tauhi a ngahi o tua ke he, ka eri aki e shioma ko hono o tua. Kana keke hoko e koha mea, ke tuku aira ane tauhi mai. Mega isoi de ene mana tu. Hena ike lama fatu he ofa. Tumi a ahi de ki e whahinga o tangata. He uta mai e. Sāme o e ahoni. Ko e fuma nia o ne whahatupu. Ka ko e whahinga o tangata. Nā ne whakato e si i bebea ne otua. He ko e uhinga ia. Ane ofa o uruku i e whahinga o e tangata. Kata whase ta ke o tua mafi mafi. O koutu i koe, se kau ia, mai ngā hui a ngā hui ahon. O se hui ka tau o tatau ni ka eke kia te tau tau, mo e anga e tau whase a ngai, ke o tua mā oni oni hau hau ata. Ko tau whaha sea mai, o tau whehu i whakataha pe mo e pumake ko ni oi ahoi. Ko e hā aki mautoro, ke ke mana to ai kia teki mautoro. Ko e hā aki mautoro, ke ke toi a ahi ai ki aki mautoro. Ko e hā aki mautoro, ke ke toi tokanga he tina ai ki mautoro, ke ke mana to mai. Nga mau o si wholonga, i e mau whiri, ke ma tō i e manu o e mate mo e mana i e tangata. Shoke. Na ke i tuku pē ai afiona. Na ke i tuku pē a shiho. O ne fuaki ai hono alo tofu pē taha te whakatupu. Ke ne hoko. Wa hala whakakawakawa ia. Koe ka whanonga. Me tai miki i tāne. Kia te rita. O ka munu i. I e ta mau ha tau ta hai o tua pehe. O kune manatu mai. Kia te kohe pia mua. O kune a ahi mai. Kia te tau toro. Pe kune a ahi mai i he mai, i ha whainga taa, pe kune a ahi mai, i ha whainga maali he. Ka kune mana tua mao pe koro pe a moao, i he tau fua whatongia, mo e tau mui whakahau. Ko e uki au e ahoni. Ko e hae tau mea e whai, ki ha o tua pe he, คุณเนี่ยตั้งอีกเท่าตัวเก้าให้เก้าเมียตัวเนี่ยมันเก้าไฟไฟเก๋เก้าคุณเนี่ยใหญ่เป๊ะกูเก๋ฟุ้งมันนี่เป๊ะเนี่ยอ่านออกฟ้ากูเก๋ฟุ้งมันนี่เป๊ะอ่านออกหัวฟ้ากูคุณเนี่ยเฮ้ฟุ้งเป๊ะอบไปเดี๋ยวมาทำไมอยู่เอกีเนี่ยเสียวใหญ่แต่มาตัวนั้นวางเอ็กกูเปิดมาแต่ว่าไอ้ที่เขาเรามาเนี่ยบริษัทกูเกิดทำมันนักตัวไอ้เก่งมากง่ายเลยไอ้เอ็กกูเนี่ยไฟมาเก่ามวยแล้วง่ายใหญ่รถตัวเต็มนี่แต่มวยมันไม่นิดเดียวทำมวยใหญ่กูเห็นกูฟังจากเรามาเรียนมาวันนี้กินเวกก็เท่าโลตอีกเท่าก้าวฟ้าตาอีฟามอนนั่นมันก็ตัวสกุลไฟเหี้ยที่มาตัวเดียวเท่ามันก็ไล่ที่อากาศเหนื่อยเนี่ยตุ้ยฟ้าไปแต่หมดท่าฟูไอเป็นเท่ามาโลตอเท่าละไม่ก้าวฟ้าตาเป็นโมเดลมันตัวมุกมาวิ่งไอ้ตัวไฟมาโคตรว้าวตัวเป็นตัวมุกเอเมนเราวัดไปหินก้อนตรงเงาอนุสุมาวะแต่ฟังเราตกใจเฮ้ยอนี่เอ้ยมาอนี่อนี่ตุ๊กตุ๊กตับตารีมาปงปงอยู่กับตัวเองเอ็งมาอันยอนยกมาคู่วัดก็ตัวตัวลูกก็ทำเองเอ็งมาอันยอนยกเกลกิโลก็อาศัยอังไงเห็นมามาตายกายคนวายตาปุ๋ยโลยไอ้อตัวท้าวมามาวัดตามหาเพื่อนเอ็งมาอันยอนยกพนวัดมาเข้าศิลาฟิมีมาโฮสเตลักน้าฟูมาตาก็น้ามามาลูhe kiu fo fo o ma ai e ma nyo ni ko se ha po tu ma ma to u ri e u ri ni fo e ma to me se e fai mi ai ha lo tu e pa ni ia ko tu pa ko e ma ni on ta mai de mo ya lo ta ri ma pong pong yo ko tu e e ma on do ni ko ma ta o ka po o to to lo ก็ทำไปคิดเอาละตุ้มแต่มุกอันซีซีโอก็ทำไปแต่ไม่เอาไม่เอาไปเปล่าก็ต้องไปอันซีซีโอแล้วก็ต้องไปทำแต่มาฟ้าสุดท้ายแล้วก็ตาก็เลยติดกับมาตรงนั้นตาไม่ดีเราต้องทำแต่ไม่ตาอีตานิติเกอีตานิติโออาฟิโอโมฟาฟตาอีมาอีโกวีโกซาโคโรโกไฟมีโลโตอีตานิติเออาโกเอโคโรโกเกฮามาโอมตองโยมาโลโตโกมาลอมบารีโกตัวฟงานอาฟิโอนาไอฟาฟโฟเปมาราเวมนุงวายไอฟาฮิงาเวตาตาไอฟาฮิงาอังฮาราโกมาโตกูมาก้าวตัวยังล้างยังล้างอีอ่ะโอ้ยอาฟิออนตอนมีกรรมการงามก็ฟาตุปุไอฟ้าหิงเอาไอตั้งแต่แต่ตาไอหิงนาเกฟาตุปุเดียร์ยากิขณะเกงาเกเต้าหิเปียวไฟเปียวเต้าไว้เปียร์วันนี้ผมไปไอ้ฟิลิปไปไหนมาตาแต่ตุ่มมากเลยตัวเองแต่เดี๋ยวตรงนั้นเป็นงานหมดตุ่มเลยนะเป็นหัวข้อตุ่มที่เขาเคยกลัวห้องที่มันมาหน้าตัวเองเหงาเลยพวกไฟเองสูงก็รู้สิเขาเคยอยากจะต้องมีอะไรมาหมกวิ mau ngah ni normal ye before satu ni aku mau fai ke mau mana mana tu pe mau mana mana tu aku ke ngawen nak ke fai pe hopo ya ku fufu mata po ke frong aku mau fai pe mi kai mi ke i tani tu afio e ke ta po ku maya au shashi wala to ya to ko to pe ngau mo ua ya na fa na ta fa machine ma na toa se ma ba to ga vai vai ya ka ma ki na to no fi ma ha lo si nga ya ma ma hi ma na toa ki na to ko to pe ku na fi ma ha lo to ke ya wa pe lang lang o e fungan, o e huasa, o e afioma. Ki whakai nasi ai ki nao tō. E ki tāpuak mai, pake tuku aha mau tāpuak. I whronga ku mau whai. Mana tua e merino a mamani. Ka kai aku mau tā magia ki nao tō, e tau ka u mā. Nao tō e kuna whi kai amu tuku hausia. Tawang kia iai o lau maari. Ma toka e koloa o e ahon ki o mauroto po maurau maari. E pe hoko e koloa po ia mea to komi ki e mau whanonga ki a uatu ki a te pungai. Tau kawa mo koe ko ni mo tako. Mau whai ko toa e lo tu. E uafu pe heo alo ko shishu ka laishka po heo mau eki mo mau whamu ui. E meni pe koe kresa atau eki ko shishu ka laishika. Flahe ala toa te koe whea e lau maari e mao ni ni. Nō fo ia mungai alo whae te kumo tō pe whae te o tanga te te tāmata. E mene. Mano a pito. O mea mai ke tau tō karango e aoni. O mea ka toki se longo a kipa.

ายใจไปจากน้องให้เธอต้องรับกรรมเดโนคงเพราะเธอนั้นช้ำจังบ่ผ่านเดินกายคงเสียใจหลาย

่สดชื่นบัดมือเขาไปเป็นอื่นคือสิมองบนเสาคงกืนเข้าบ่ของคอยามที่เธอนั้นท้อสิฮู้บ่พี่ชายเฮารู้ตนสาวผู้ใจเดียวบัด